กับข้าวเหนียวนึ่งหมูปิ้งหอนหอนเมื่อตะก่อนขายอยู่คนเดียวหมูปิ้งเพียวเพียวอายขายคนเดียวมามีข้าวหนึ่งกินกับข้าวผัดข้าวสวยลูกค้าเป็นโวยรถมันมาถึงหมูปิ้งมามีข้าวหนึ่งรถมันมาถึงเป็น

เอาขาผ่านก้าววางแขนง้อยกึดกึดลองกอยเลือกเอาตังใดบัวแก้วนั้นเกี้ยวหมากยำยำส่วนน้องบัวคำสัมปันอมเมืองอมหน่อย

0: างขวาฉักนิดที่ขวาหลงเดินเหิน
1: มันขอทำมอสังขอปูเมาข้าว่าไปมันศพจะไปปิกเดิร์กจะไปปิกเดิร์กกันเดียวได้กี่โมงแล้วเดี๋ยวสูบปิกมาอย่ามาเดียว
0: สูบมาเถอะครับปิกเดิร์กข้าก็ไม่ได้ปิกเดิร์กหรอกมาเดี๋ยวนี้มันเมื่อเจ้าอ่ะ

0: ป้าป้าอย่าไปมาด่าไม่เป็นไร
1: เออเมื่อก่อนนี่นะถ้าข้าบัดเต้าใช้สูนะสูนี่เรามันได้เข้าหัวเนาะ

0: ดีครับ
1: เออชาววัดนี่
0: เอ้าเชิญนั่งมาครับผมนั่งดีๆครับลุงมาทำอะไรครับผม
2: ลุงจะมาทำบัตรเยาวชนน่ะ
0: เขาเรียกว่าบัตรประชาชน
2: ครับครับชนน่ะเหมือนกันนะเนาะ
0: พี่ลุงบัตรหมดเลยครับ
2: บ่หมดลุง
0: เอ้าไม่หมดแล้วมาทำได้ยังไง
2: มันบัตรมีจะหลายบัตรอ่ะมีที่มันบ่หมดนี่มันมีทั้งอยู่หลายโหคือบัตรพระป่าก็มีเนาะบ่หมดมีทั้ง
0: ลุงบัตรประชาชนไม่ใช่บัตรพระป่าบัตรประชาชนลุงอ่ะ
2: บ่หมดบ่หมดเจ้าอายุมันเชียง
0: อ๋ออายุมันหมดอายุลุงเท่าไหร
2: ่อ๋อ62แล้วค่ะ
0: ลุงชื่ออะไรลุง
2: ลุงเมาอ่ะ
0: ผมรู้ว่าลุงเมาแค่เดินมานี่กลิ่นมันก็หึงอยู่แล้วเหม็นละมุดนี่ลุงออกห่างหน่อยได้ไหมครับไม่ไหวเดี๋ยวผมจะเป็นลม
2: เอาไป
0: เอาลุงชื่ออะไร
2: ลุงเมาอ่ะ
0: ก็รู้ว่าลุงเมาอ่ะจำชื่อเธอเองไม่ได้แล้วเนี่ยไม่เมาได้ยังไง
2: โอ้ยคุณปลา
0: ครับ
2: ลุงเมานี่ลุงเมาลุงเมาลุงจำชื่อได้ก่ะคือลุงเนี่ยชื่อนายเมา
0: อ๋อชื่อนายเมาน
2: างฉกุลเล่าขำ
0: ถึงว่านะกินโชยเลยลุงเอ้างั้นเชิญลุงเข้าห้องถ่ายได้เลยครับ
2: อ๋อลุงบัดเจ็บต้องไปถ่ายนี่เหรอ
0: ไม่ใช่ซ้วมห้องถ่ายรูปลุง
2: อ๋ออันเหรอ
0: ครับเชิญครับผม
2: ยังอี้ก็บ่บอกว่า
0: เดินลุงโอ้ยไม่ไหวแล้ว

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีพ่อครูป่วนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมนต์

เพื่ออยู่คู่กับแผ่นดินล้านนาสืบไปจากนี้ไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังซอปื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์

ให้ฟังอยู่ซับรู้เหตุผลถึงสัตว์ทักยันด็อกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าดำนั้นจังไหมที่เขาได้

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

ฟังอยู่ซับลู่เหตุผลถึงสตักยันด็อกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าดำนั้นจังไหมที่เฮา

0: ไปไปไอ้น้อยไปช่องนกกับอุ้ยนกมันนอนหนุนบนต้นไม้ไปล่อนะ
1: แหมอุ้ย
0: แหมกะมึงจะไปเฉียงดังหันก่อหันก่อนอนเป็นกู้เป็นกู้ฮะ
1: นะนะอุ้ยอุ้ย
0: เอ๊จะไปเฉียงดังนะได้แล้วจะย่างเหมือนกิน
1: ตะวายังมันได้กินเลย
0: ตะวามันได้น้อย
1: คนเท่าโอ้ไหนมันมีอันบ้าง
0: นั่นโอ้นั่นเจออู้น้อนกเบนไปหมดละมันได้กินแล้วรู้แน่นอนอนอนวัดหัวยังชายบะขามดีกะ

0: อ้วินไอ้แดงแปะไปพบกูแต่งงานใหม่บ่ะ
1: ใช่ครับพอย
0: โอ้ไอ้แดงกับไอ้น้องแมวน่ะไปก่
1: อโอ้ไปก่ะไปก่ะไปก่ะ
0: โอ้ไฟยังมาดับเตือบเฮ้ยจะไปสิ่งดังเนื้อบ่ะ
2: น้องวันนี้ไอ้มีความสุขขนาดเลยอ่ะ
3: น้องก็เหมือนกันไอ
0: ้แฮนแฮน
2: แฮนน้องจะไปเงี้ยอันกาไอ้เดียมจะไปเงี้ยอันนาจะไปเอานิ้วตีนมาสู้คู่ดังไอ้อ่ะ
0: เออบ่เป็นเรื่องบ่เฮ้ย

0: อีน้อยห่างวัดเนี่ยสุด
1: แม่
0: อีน้อยมึงมาหยังจะไปเชียงตัง
1: พ่อค้าหมูป้ามาถามซื้อหมูอีแม่จะขายก็
0: อีน้อยอีแม่คนนอนวัดอีแม่สันละแล้วบ่เอาอย่างซักอย่างแล้วแต่สูต
1: รอันเป็นต่อตัวใดเฮาก็จะขายแล้วเนอะอันนอนไปก่อนแล้วนะแม่เนอะ
2: กำเดียวกำเดียวอีน้อยเนี่ยถ้าบ่ได้ 4,500 มึงจะไปขายเนาะอี
1: โอ้ไหนว่าสันละแล้วยะยังห่วงอยู่กันเนี่ย
2: บ่ได้กูเลี้ยงไม่หิมตาย

0: หนึ่งสองสามปลัวควรแจ้งข่าวดีกับพี่น้องชาวสวนลำไยถ้าใครต้องการสารใส่ลำไยปุ๋ยยาก็มาเช็นเอาเด้อแปะไปก่อนเก็บลำไยแล้วก็จ่ายกันเมื่อลูนมากันเว้ยๆหน่อยเด้อปลัวจะไปอำเภออยู่มาก่อนจดก่อนเด้อจบข่าว
1: ใครมาเบิ้ลรถล่ำเรือนี
2: ่เฮาอย่าดีครับหลวง
1: อาจารย์มึงเบิ้ลรถอย่างล่ำเรือ
2: เฮากลัวบัดดานเขาอย่าหลวงหันก็เขาตัวฮะทํามาเป็นหมู่ฮะจดเฮาก่อนจดเฮาก่อนหลวง
1: เอาอย่างห้องเอาอย่างห้องจ๊ะ
2: เอาสารเปิดตาดอกหยุดจอกยาฆ่าแมงยาฆ่าหญ้าเอาการเชื้อราเถอะเด้อหลวง
3: ข้อไอ้จันอย่างมาเอานักล่ำนักเหลือ
2: จะไปปากเพิ่นมีเครดิตมีปัญญาจ่ายถ้าล่ำยายกิโล30บาทอย่างปีก่อนนะเฮ้ยต้นป่ายจักะจะต่างหมอเอียขี้ขาจะอู้เขาโคหลายๆเด้อหลวง
1: เออมาเป็นยังจัน
2: อย่างอีกาบ่หลวงเฮาอ่ะเน็ตแต้ๆอ่ะ

0: วาส741วันนี้641ว้า
1: อะไรไอ้จันไปได้เลขเด็ดที่ไหนมาท่องมาสุดต่างหา
0: เลขเด็ดหาตายยังแล้วกาบ่ลำใหญ่ยะ
1: แล้วตัวบนมันมีไหนมีกา3ตัวลูกอากะ
0: มันบ่มีอันตัวบนตัวเบิร์นน่ะบ่อยากจะอู้คำว่า 2A อ่ะมันปวดหัวใจจ้างเก็บกิโล3บาทมันไล่หักอันที่เป็นปุกเป็นปุกต้นที่ตีห่างๆมันละเว้นไว้เหีย
1: วันนี้ราคามันให้ยังแค้นพ่อกะฮะ
0: เออเอาไปหล่อนลงกะเบอร์บีโลๆขายกิโล4บาทคนงานเอาไป3หรือบาทเดียวกะสารวะกะปุ๋ยวะกะยาแถมกุ้มบ่กุ้มฮู้นี่ปวดหัว
2: ก็ตอนไปแปะหันทำเป็นคุยนักคุยหนาในว่าต้นปลายตาบัจจกา
0: ก็ปีนี้ลำไยมันถูกอย่าตาบะหันครับ
2: มันถูกแล้วสูอย่าบะขึ้นคนเดียวไปจ้างก็ยิ่งหยัง
0: เฮ้ยขึ้นบะลำไยเดี๋ยวก็แดดฮ้อนบืดก็ฝนตกเดี๋ยวก็หมดครบมีก็ช้ำปากย่อยกายเงา
3: เออ

0: ครื่องกำคืด
1: สูสู
2: เฮ้ย
1: บะลำไยจะเอาไปขายที่ไหนน่ะ
2: ขายในหมู่บ้านเฮาเด้อค่ะ
1: ข้าว่าจะเอามัดปุกใส่ตะกร้าสูไปซ่อตะกร้ามาเหรอ
2: ฮู้ใส่กระสอบไปล่อนหาง่ายดีสู
1: สูยังมาอู้บ่ฮู้เรื่องฮะข้าจะมัดปุกนะ
2: ข้าจะฮู้
1: ข้าจะมัดปุก
2: ข้าจะฮู
1: ้มัดปุก
2: ข้าจะฮู้สูนะอู้บ่ฮู้เรื่องอ่ะคนงานก็บ่มีจะมัดปุกแล้วบะลำไยเฮาสียังผิวเจ้าก็อภัยมาชื่อของสูฮะ
3: ผิดกันยังล่ำเหลือบะเกงใจเจ้าบ้านเจ้าจองเงินพ่อให้ฉัน
2: ผิดกันเรื่องบะลำไยพ่อหลวงมาเกลียว
3: เฮ้อไอ้ฉันนี่พ่อหลวงนะ
2: พ่อหลวงก็จ้างเด้อกับนั่นก็จ้างบะลำไยถูกไผพระอู้บะเข้าหูมีเรื่องกันแน
3: ่โหอุ้ยมันนักเลงนี่ไอ้ฉัน
2: เออกล้าขายก็บะจ้างช่วยเจ้าบ้านก็บ่ได้แกบะลาออกพ่อหลวงเหี่ย
3: โอ

0: ท่อไอ้จันลำไยถูกนี่มาผ่านแถวปลวงไผว่าสักเตื้อกรรมการเปิ้นกำลังวางแผนกันอยู่อ่ะ
1: โอ้ตายตายตายมาวางแผนยังบะเดียวจะเฮือเอาไปขายดาวอังคารพวกแหนมากะตอนมันจ่อยังบ่วางแผนลำไยปอนเน่ามาวางแผนอ่ะ
2: ปอปอยังไปซ่อตะก้าคนงานไปสู่ไป
1: แล้วสู่ยังบ่ไปซ่อลูกมากุ้มก็เอามือถูกับโทรศัพท์อยู่ฮั่นน่ะ
2: ก็เจ้าหมู่เฮามันแซ่บมาล่อสู่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเฮานี่เป็นคนบ่มีลายอ่ะกะ
1: เอ้ยบัดล้ำยายก็ถูกพายุก็เข้ายาเฒ่าก็เมากะลิ่นลายกายเงา
3: เออ

0: โอ้แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์ไปเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิดกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเปื่อนกําเดียวนี่พ่อมันเนอะ
0: เอ้แม่มันป้อก็ว่าจะโทรไปหาเปื่อนป้ออีน่ะจะไปโทรเมินเนาะป้อมีธุระด่วนนะ
1: เมินเมินกําเดียวแหละขอลองกํา
0: น่ะฮั่นๆเอ้ขนาดบอกไปเมื่อกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยอะโหลอะโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โหๆพ่อมันก็นี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังใดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโหลอะโหลโหบ่ได้ยินสักอย่างไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้
1: ไ
0: ผโหแม่มันโหสู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งโบนเนี่ยไผไปได้ยิน
1: เนี่ยข้าก็บอกพ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็มอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: โสโสโสโสเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะก็จะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ย 5-6,000 บ่ฮะ
1: ยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไกลแฮมซ้ำโอ้กำไหนเป็นเตื่อจั่วมงจั่วมงแป่งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไผล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ฮึธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: มาถ้ามันลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีหยังกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว้มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุ๊บโอบีตางโรงพยาบาลบ่มีเจ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮื้อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจกสองจันกล้าโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกล้าเลือดกล้ายาแหมหูอย่างอีบัดซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูคังตะกันเนี่ยมาเสี่ยงตังบักกะพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณคุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกพ่อจายก่อนคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณมาห้ามผิดชอบอ
0: ่ะ
1: ลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนมาได้ฟุตได้เกิดคุณมารุด
0: พี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: กะขอโทษโทษพิษ
0: โอ้โหอย่างล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สูครับเต้กับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจบ่ดี
2: อ๋อกัญญาอู้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนาะ
2: เจ้าเจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่ช่วยบอกเมษาตัวเนาะลวดจะโดนยึดแล้วนะพี่เนาะเตี้ยนะพี่วันนี้เจ้า
2: เจ้าเออจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้ไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนนะก็ซ้ำอยู่ไกลเนี่ย

0: ลุงใจเจอห้องลุงและบ่
1: ลุงตึงสองนั่นเนาะ
0: โอ้แก่ไปกับน้องสาว
1: แก่บ่แก่ก็เป็นลุงอ่ะ
2: ป้าลุงอุตส่าห์บ่ปากแล้วนะใครว่าล้ําไปหน่อยลูกจ้ะ
1: เออบ่ล้ําไปหน่อยอ่ะล้ําไปจัดนักก็เป็นอุ้ยพุ่นเนาะ
0: ห้องผิดห้องใหม่ก็ได้ลูกน้อง
1: ห้องใหม่ก็ได้อ่ะห้องหนุ่มน้อย
2: เอ้าถ้าห้องอย่างอีก็ยังแขวนหน่อยกะหนอแชมป์เนาะ
1: ป้อหนุ่มน้อยคือหนุ่มเหลือน้อยความแก่น่ะมันมีนัก
2: ไอ้แจมปวดหรือไทยลุงเหลือเกิน
0: แต่ลุงใจ

0: จ้าจะยังการเจ้าอยู่
1: บาปิ๊กบาปิ๊กข้าห้องเป็นลงจึงบาปิ๊กมันยังบักแก่กันหนอแถมหน
2: อเอ๊สลิดผู้ใจนี่นะแกเขาถึง
0: บักแกหน้ายังเหี่ยว
1: ก็มันจากแดด
0: เขี้ยวยังว่าว
1: ก็โดนหัวดิด
0: หัวยังงอก
1: ก็โดนตอกเดียด
0: เอ๊คนเฒ่านี่แต
3: ่ผู้ใจเตอแถมแล้ว
0: ผู้แซมก็ได้พ่อแน่เหมือนแผงยัน
1: มาด้วยกันก็ต้องเจอด้วยกันชิ้นน้อง

0: พ่อหนุ่มน้อยจ๋า
1: จ๋าอันถามยังอีกาปีกไปบานจะได้นอนหลับสบายเนาะ
0: น้องขอถามจากใจจริงของน้องเต้เต้อายุตะใดแล้วเจ้าไอ้ใจ
1: จะถามปีนี้ก็ว่าถามปีชื่น
0: โหก็ถามปีเนี้ยแก
1: ได้เลยชีเนี่ยกะ
0: ฮะ
1: วิชี
0: ตะใดก
1: ็วิชีชี
0: 44
1: เจ็ดสิบชีมามาถามอย่างร่ำเรือโอ้ยอีนี่เน
0: าะโหมาอีนี่อีโนนี่เนาะไอ้แซมล้ออายุตอใด
2: ไอ้อะไอ้ก็แก่เลยปีแล้วไปปีอะกะ
0: ฮู้แล้วแก่ไปแถมปีน่ะมันตอใด
2: ไปนะกะ
0: ไปเต้าใด
2: ไปไป
0: ก็แถมว่าไปเต้าใด
2: ไปเศร้าเนี่ยกะ
0: หน้าแก่อย่างเงี้ยเศร้าไป
2: เศร้านะน้ำไปมัน
0: แล้วเกามารอตอใด
2: มาบอกมันนัก
3: อ๋อบอกคือไปนั่งสวดมนต์ที่วัดเห็นว่ามาเมาสาวอยู่เพ่บ่ปูใจไอ้แชมป
1: ์แชมป์แชมป์เปิด
2: ล้นปูใจ
1: ไปไอ้แชมป์
3: จะไปที่ไหนอันนี
2: ้ละละละละละผมผมโยงผมกู

0: ไอ้ดีมีคนเล่าว่ากันว่านะไอ้ดีมีของดีแท้คะ
1: โอ้ลูกพ่อจายถ้าบ่ซักลายบ่ใช่พ่อจายบ
0: ่ฮั่นแหละมีอันหยังดีฮะ
1: อ้ายนี่นะได้มาตั้งสมัยป้าอุ้ยแล้วเนอะ
0: แม่นได
1: ้เพิ่นฮ้องเสื้อยัน
0: คาม
1: อยู่ยงคงกับพันฟันแตงบ่เข้านะ
0: แต่ว่ะ
1: แต่ก็อาจจะเล่าให้ฟังนะวันนั้นนะไอ้ถอดเสื้อยันไว้ข้างฝาม ันมืดเมียไอ้บ่หันเปียไปใส่อ่ะมันนึกว่าเสื้อมันเนาะลูกฮ้องให้กินนมอ่ะมันเอาลูกไปกินนมดูดนมบ่ออกคิงว่าคามก็
0: เบาๆหน่อยไอ้ดิไข่แก่ไปกา

0: เรื่องตั้งยุกยงคงกระพันในผมบ่ไข่ห่มแต่ได้ไอ้ผมห่มไปตั้งมหานิยมบุด
1: อั่นแหละถ้าจะมีของดีเน
0: า
1: ะ
0: มันก็ป้อตัวไอ้ผมมีขุนแผนนะคนบอกขุนแผนน่ะคนฮักคนห่มโดยเฉพาะสาวๆนี่นะซิ่งหยังอ่ะแต่มันบ่ไข่มีเงินนะวันนั้นผมไปปะอาจารย์แถวคนเพิ่นบอกว่าเสน่ห์แต่บ่ไข่มีเงินโอ้เปิ้นก็เลยเอานางกวักฮือน่ะค่ะผมเอาไปห้อยไว้หน้ารถกับขุนแผนน่ะโปดเต้าผมจอดรถไว้กําเดียวน่ะรถผมสั่นทุดทุดๆอ่ะผมก็นึกว่าขโมยมางัดรถผมแหละเป็นว่าขุนแผนปั้มนางกวักอ่ะ
1: เปิ้งดีเตอ้ายหันละอ่อนเต็มรถยับๆลูกคิงกะ
0: กุมารทอง

0: อันเรื่องอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมนะผมบอกหูหูไม่ต้องโจรไก่บุญ
1: อืมก็หูข่าวว่าไปโจรมาตลอดใช่กะวันนั้นได้ข่าวว่าการมานี
0: ่อ๋อไอ้ไก่ปูโมนนั่นกะมันบักกินเงินโจรมาได้กับการสลวดผมเลยจัดการให้เมียผมห่อหนึ่งไปขาย
1: อันแล้วถ้าจะขายดีเนาะ
0: บอกแล้วเหรอไก่ตัวนี้มันบักกินเงินขนาดห่อหนึ่งไปขายเขายังแปะบ่ยอมจ่ายเงินสดอ่ะ
1: โอ้บักกินเงินแต่

0: วัสดีค่ะท่านผู้มีอุปการะคุณค่ะบัดนี้ทางห้างของเรามีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบค่ะคือว่าทางห้างของเราได้จัดรายการนาทีทองไว้ต้อนรับท่านผู้มีอุปการะคุณเพียงแต่ท่านซื้อไม่ขีดไฟจากเรา1กล่องทางห้างมีความยินดีมอบรถยนต์ให้ท่าน1คันฟรีทันที
1: ปู๊สุอย่ามาใจถึงแต่ร้านนี้แต่ห้างนี้แต่มีไหนไหนไปมอบไปมอบมอบมอบมอบ
0: ในราคา 890,000 บาท
1: ปู๊สุกันเดียวว่าจะฮือกันบัดได้บัดดอกโอ้ย
0: ขอบคุณค่ะ

0: สารที่ใช้บริการของเราแค
1: ่เสียงหวาน
0: บัดนี้เราจะนำท่านสู่จุดหมายปลายทางที่กรุงเทพรถของเราเป็นรถปรับอากาศชั้นหนึ่งโดยเฉพาะโชเฟอร์เราได้คัดเลือกผู้มีประสบการณ์เสี่ยงตายทุกชนิดแค่ไม่ว่าจะแซงซ้ายแซงขวาหรือผ่าหมาก10ล้อคอนวอยหรือแหกโค้งโชเฟอร์ของเราทำได้อย่างนิ่มนวลแค่หากไม่ถึงคาดเสียก่อนเราคงจะถึงกรุงเทพด้วยสวัสดิภาพค่ะ
1: บทที่น้ำเหลือบัตรยังบัตรเชิงบัตรล็อกบัตรไปบทเที่ยว
2: โอ้ลองด้วยเสียวเขากดเท่ากับแก่แล้วกลัวยังไง
1: กดที่นี่น้ำเหลือมันบัตรเจ้าของดีเสียงดีร้องรุ่นนี
0: ้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีตลอดกาลนะแค่ขอบคุณแค่

0: ฮัลโหล13ค่ะ
1: ผมอยากให้ทราบที่อยู่ของแล้วก็เบอร์โทรของคุณบุญธรรมมือถือครับ
0: รอสักครู่นะคะ
1: ครับ
0: ฮัลโหล
1: ครับ
0: ชื่อบุญธรรมมือถือไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้แกเปลี่ยนเป็นคุณพอเพียงหูบแล้วค่ะ
1: พอเพียงหูบเหรอครับ
0: ค่ะ
1: ผมอยากทราบเบอร์โทรของเขาด้วยครับ
0: 000ต่อ000ค่ะ
1: ที่ไหนครับ
0: ไปเยี่ยวสันกุเหล็กค่ะกรุณาไปด่วนนะคะจะเผาพรุ่งนี้แล้วค่ะขอบคุณที่ใช้บริการขอบคุณแก่

0: เฟยเฟย
1: เฮ้ย
0: อันนี้ห้อยเกิบไผ่พระเต็มกลางควงนี
1: ่ห้อยเกิบเปิ้นมาขายของแป้นะกะไอ
0: ้แป้ยัง
1: เปิ้นมาขายผ้านวมเสื้อผ้าแป้เป็นปีนะกะไอ้เป้ง
0: นัดจู้แม่เน
1: า
0: ะ
1: โหจะไปจู้ไปเจิงที่ไหนล่ำไปก้าไอ้เป้งจะไปที่ไหนกวัดกลางควงหันห้อยเกิบเปิ้นมาได้จะไปมาขางเมียอย่างปะล่ำปะเหลือ
0: ขางกะกว่าจะได้สูมาเป็นเมียน่ะสูหูก็ข้าไปเอาหาสูเขาเกิดตีข้าตาพ่อปามสองเตือก่อน
1: ปอยังอายเปิ้นมาใจอายุ18 19มาได้ค้างมาเข้าเรื่องไก่

0: ุดหยุดหยุดยั่งยั่งปิดเพลงเลิกบัดเลิกมีเรื่องบัดเลิกจะบึ้งเนอ
1: จะไปเลิกได้อย่างไรรำวงกำลังม่วน
0: มาม่วน
1: มาม่วนอย่างไรไอ้เพลง
0: มาม่วนของรำวงกับเมียไอ
1: ้โอ้บัดที่ไอ้เพลงไปรำวงกับเมียเปิ้นรู
0: ้ไอ้รำกับเมียเปิ้นม่วนกะเปิ้นรำกับเมียไอ้เนี่ยกะหันแล้วมันกัดอกไปอ่ะ
2: เออคนขางเมีย

0: หมอถ้าผมตายผมขอสั่งหน่อยเนอะ
1: โอ้ยอีสองสามวันก็หายจะตายได้ยังไงร่างกายแข็งแรงแล้วสองสามวันก็ปกติแล้ว
0: ถ้าผมตายก็คุณหมอเอาไปยังห่อศพละมัดเออผมกับเนอแล้วขอหมอประกาศว่าผมเป็นเอด
1: นายเปงไม่ใช่เป็นเอดนายเปงเป็นโรคหัวใจหมอทำอย่างนั้นไม่ได้
0: ทำเถอะหมอกันไว
1: ้กันอะไรนายเปง
0: กันมือเขาเมาเอาเมียผมจะได้ถ้าเขาหู้ว่าผมเป็นเอด
2: อ๋อจะตายอยู่ลำล่อยังมาขังเมียอยู่เออไอ้เปงขี้ไข่

0: อ้าวลุงสูบบุหรี่ที่ห้ามสูบอีกแล้ว
1: ฮกกับบุหรี่ลุงอ่ะจังบุหรี่จำนวนมาได้วะ
0: ที่ตรงเนี้ยเป็นที่สาธารณะเขาห้ามสูบบุหรี่ป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดอยู่ตรงนั้นน่ะลุงไม่เห็นเหรอ
1: หันลุงอ่านมาออก
0: ลุงไม่เคยดูโทรทัศน์บ้างเลยหรือไงที่สาธารณะน่ะเขาห้ามสูบบุหรี่
1: โทรทัศน์รู้เครื่องตั้งไหนมันเฉีย
0: ลุงไม่เคยฟังวิทยุบ้างเหรอ
1: เอาจำนำชื่อหอยฉะแล้ว
0: อย่างนั้นนะเชิญลุงไปพูดกันที่โรงพักดีกว่า
1: ขอโทษขอโทษลุงบ่ฮู้ถ้าลุงฮู้ลุงก็

0: สวัสดีคุณตำรวจหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจวมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่ใช่ตำรวจผมเป็นยาม
0: เออยามน่ะหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจวมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้จักเพื่อนของลุงหรอก
0: โอ้ยไอ้ตามันเป็นจังชอนะมันเป็นลูกผู้ชุกอ่ะแม่มันชื่อหญ้าแฉงบ้านมันอยู่ตีนขาดเมืองเป้ามันไปเอาเมียอยู่บ้านหนองบัวกิ่งชายปากการฝางอ่ะเมียมันชื่อชายพินน่ะป้อเมียมันชื่อปูแดงน่ะนามสกุลกาใจน่ะแม่เมียมันชื่อหญ้าปุ๊ก
1: โอ้ยยิ่งคุณสาธยาอย่างเงี้ยผมยิ่งปวดหัวไม่รู้จักหรอกลุง
0: เออยามกรุงเทพเป็นว่าบ่ฮู้จักไอ้ตาจังชอ

0: หนูหนูมานี่หน่อยสิเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งเกาะ
1: สีสีอู้ไทยถูกกว่านั่น
0: ถูกก็จะไปมาเถียงหนูเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งเกาะแล้วก็เอาต้มปลาหลิมหนึ่งที
2: ่ลุงลุงอะไรเป็นต้มปลาหลิมหนูไม่รู้จัก
0: บัดได้กินแล้วเบ้ยคนกรุงเทพบ่ฮู้จักปลาหลิม

0: ชอฟเฟอร์ชอฟเฟอร์จอดจอด
1: จอดจอดไม่ได้หรอกลุงรถทัวร์เขาไม่จอดกลางทางกันหรอก
0: บัตรจอดมีเรื่องเนาะ
1: มีเรื่องอะไรล่ะลุง
0: บัตรจอดแต่เอาเหม็นกับรถนี่ละนี
1: ่ลุงปวดท้องเหรอ
0: จะไปมาถามย่อยเพราะถุงพักเพชรละนี
1: ่ก็ห้องน้ำน่ะอยู่หลังรถนั่นไง
0: จ้าจักกี้ยังบับบอก

0: านผู้ฟังที่เคารพครับหลวงพ่อดีท่านเป็นพระดีแต่เลยนะครับมองโลกในแง่ดีถือเคร่งท่านอู้ออกมาแต่ละกรรมจะมีแก่กรรมดีคือจะอู้ออกมาท่านจะบอกว่าดีดีตลอดนะครับหลวงพ่อดีมีหลานพ่อจ่าอยู่คนนึงแต่ยังว่าหลานของหลวงพ่อดีมันบ่ดีเหมือนหลวงพ่อพออายุครบบวชมันก็เลยมาบอกหลวงพ่อว่า
1: หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมจะมาบวชครับ
2: เออดีบวชเฮียก็ดี
0: คนเฮานะครับท่านผู้ฟังครับถ้ามันบ่ฮักดีอยู่ที่ไหนมันก็บ่ดีบวชได้บ่เมินมันก็จําเป็นต้องศึกคนบ่ดีมันถึงบ่ดีเนาะสุดท้ายมันก็เลยมาบอกหลวงพ่อว่า
1: หลวงพ่อหลวงพ่อผมจะศึกแล้วครับผมอยู่บ่ได้แล้วครับ
2: เออดีศึกเฮียก็ดี

0: านผู้ฟังครับหลานชายหลวงพ่อดีพอซึกออกมาแล้วก็หูจักกับแม่หญิงคนหนึ่งให้แต่งงงแต่งงานมันก็เลยไปหาหลวงพ
1: ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมจะแต่งงานแล้วครับ
2: เออดีแต่งงานเหี้ยก็ดี
0: อย่างว่าครับพี่น้องครับคนมันบ่ดีมันขี้คานเนาะแต่งงานอยู่ได้เมินแต่ใดเมียมันก็ไล่ๆนี่เหี้ย
3: โอ้ยขี้คานอย่างอีล่ําเหลือการงานอย่างก็บ่เนี่ยไปตะไปอยู่วัดเหี้ยไป
1: โอ้บ่ถ้ามาไล่ไปแน
0: ่พี่น้องครับมันก็เลยไปหาหลวงพ่อให้มาอยู่กับวัดกับว่า
1: หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับเมียผมมันไล่ให้มาอยู่วัดครับ
2: เออดีมาอยู่วัดเหี้ยก็ดี
0: พี่น้องครับพอมาอยู่วัดมันก็ไปปะเพื่อนปะฝูงคบเพื่อนเพื่อนมันก็เลยชวนไปทํางานมันดีอกดีใจไปบอกกับหลวงพ
1: ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับตอนนี้ผมมีงานทําผมจะไปทํางานแล้วครับ
2: เออดีทําการทํางานเนี่ยพ่อก็ดี

0: พี่น้องครับไอ้พวกโจรพวกคนหาที่มันจะปล้นจะฆ่าเนี่ยมันไม่ได้บอกตรงๆหรอกมันบอกว่าไปทำงานซวยกะครับหลานชายของหลวงพ่อดีโดนตำรวจยับของหัวเป็นหลานหลวงพ่อดีตำรวจก็เลยปามาหาหลวงพ่อพอปะหน้าหลวงพ่อทหารมันโคตรขนาดนัก
1: หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าดีดีอ่ะดีอย่างไรอ่ะผมโดนจับโดนยับติดคุกเนี่ย
2: เออดีโดนจับเหี้ยก็ดี
0: มันโคตรหลวงพ่อขนาดนักนะครับถึงขนาดอาฆาตมาดร้ายออกจากคุกมาใดมันจะมาฆ่าหลวงพ่อสุดท้ายมันก็ออกมาแตะมันตรงดิ่งมาหาหลวงพ่อถือมีดมายาวเฟื้อยเลยครับ
1: มามาหลวงพ่อผมจะฆ่าหลวงพ่อบอกว่าดีดีดีดีก็เพียอย่างเนี่ยผมไปติดคุกติดขังจัดหลายปีอ่ะผมจะมาฆ่าหลวงพ่อหื้อตาย
2: เออดีฆ่าหื้อมันตายเหี้ยก็ดีหูก็บ่ดีตาก็ฟ้าฟางจะได้พ้นทุกข์พ้นทรมานเนี่ยกำมะ
1: เรื่องอะไรอย่างผมจะฆ่าหลวงพ่อหื้อตายผมปล่อยหื้อหลวงพ่อตายแบบทรมานอย่าบ่ดีกะ
2: เออดิงบ่ฆ่าบ่แกงกันก็ซ้ำดี

0: คมนี่ได้เมียนี่เกิดครบ7วันเลยเนี่ยเมียคนแรกเกิดวันอาทิตย์มั่นใจฮ้อนชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ญาติพี่น้องวงตระกูลพ่อเมียไม่แอบหาที่บ้านเอาพริกแห้งมาฝากสักถุงเนี่ยขาพริกบ้านนะเอาทีวีผมไปเครื่องวันหน้าถ้าเอาข้าวสารมาสักถังเนี่ยบันลังเอาบ้านผมไปเป็นหลังไอ้กะเมียคนนั้นก็เลยเลิกได้เมียคนที่2นี่เกิดวันจันทร์ขี้งอนกดง่ายหายเว้ยผมหันมาซักผ้าคนเดียวผมเอ็นดูผมก็บอกจะซ้อคนมาช่วยสู้ไอ้กะ
1: สู้จะเอาลูกจ้างมาช่วยข้ากะ
0: ข้าจะเอาเมียน้อยเนี่ยมาช่วยสู้นะ
2: ฮะจะเอาเมียน้อยรอข้าตายเหี้ยก่อนเนาะ
0: โหแล้วสู้จะตายเมื่อใดอ่ะแต่เอี้ยมันโคตรอ่ะจะเอามีดมาฟันผมมันบ่มีเหตุผลน่ะก็เลยเลิกไปละคนบ่มีเหตุผลเลิกไปละเมียเกิดวันอาทิตย์และวันจันทร์วันอาทิตย์

0: เออผมได้เมียเกิดวันอังคารเนี่ยฉลาดดื้อรั้นบ่ยอมคนมีอยู่วันหนึ่งนะผมขับรถเมียผมหันไฟแดง
1: อ้ายระวังเด้อไฟแดง
0: ก็เฮาก็บอกว่าหันแล้วจะไปมายุ่งกับอ้ายนะอ้ายเป็นคนขับอ้ายฮู้กะพอปิ๊กไปถึงบ้านมันหุงข้าวหม้อหุงข้าวเดือดมันเดือดเสร็จมันร้อนพอมันร้อนเสร็จผมก็ถอดปลั๊กมันถามไว้ได้ฮู้ก่อ
1: โหไผมาถอดปลั๊กไฟข้าออกน่ะ
0: เฮาก็บอกว่าอ้ายเนี่ยเป็นคนขอดเนี่ย
1: ข้าเป็นคนหุงสู่บ่ต้องมายุ่ง
0: น่ะคนที่เกิดวันกาลน่ะเลิกไปละมาได้เมียแห่งคนเกิดวันปุดป้าตะคนนี้ก็เจ้าอารมณ์ช่างคิดช่างฝันแต่ว่าทะเลาะหัวกันนะ
2: โหบ่ได้นี่สู่นอกใจข้าไปมีเมียน้อยกะ
0: โหไปมีเมียน้อยที่ไหนอ่ะสู
2: ่ก็ไม่มามีได้อย่างใดเมื่อคืนข้าฝันหันอยู่อ่ะ
0: เออนั่นเอาความฝันมาเป็นความจริงโหอยู่บ่ได้ละอย่าเลิก

0: ได้มีหำคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเมตตาปราณีเฮาจะเอาไก่มาแกง
1: บักข้ามาละสูใครดูมันน่ะ
0: จะเอากบมายำก่
1: อมากินละสูเอาเปิ้นมาหักแข้งหักขาข้ายินดูมันน่ะ
0: กินกับพักกับไม้แขนระดำปากนี่ตอนนี้ตายไปละคนใจบุญเหลือก็คนใจบาปอยู่นี่ตุ้ยอุ้มลุ่มบัดตายสักเตื้อได้เมียเกิดวันสุขแข็มคนนึกว่าจะสุขอย่างวันเกิดสามตุกเหลือเก่าอยู่บ่ได้ก็เลยเลิกได้เมียแข็มคนคนสุดท้ายเนี่ยเกิดวันเสาร์ป้อต่อขี้เหนียววันนั้นไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านอาหารพออาหารครบมันสั่งเช็คบิลทันทีอ่ะ
2: ป้าสูขาใจไว้โว้ย
0: อย่างมีอย่าง
2: ปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊ก
0: เขาจะอย่างล้ำเหลือเนี่ย
2: หุ้ยละอ่อนเสิร์ฟ
0: อย่าง
2: มันทอนสตางค์พีชเหมือนค่ะ7 บาท
0: พ่อขี้เหนียวขนาด

0: อีป้อไก่แม่ดำเจ้ามีไหนเหลือกันลูกมันห้องสนันปันปืน
1: มาหุมาหุอีป้อบาหัน
0: บาหันจ้าใดป้อกาไก่ออกบ้านไปบ่เดี๋ยวนี้อีป้อนักขายไก่เจ้าวะเนาะ
1: เอออีป้อขาย
0: อีป้อนี่ก็ล้ำไปไก่ลงหางมาแต่วานี่ลูกมันยังน้อยอยู่แล้วลูกมันจะอยู่กับไผโหยๆไก่ป้อบาข้าง
1: จะไปมาย่อยไก่เนาะไปไปไก่ไก่ไป

0: ไอ้รางวัลที่หนึ่งนี่บ่ต้องไปถามหาไหมล่ะหมดหวังนับเดียวเหลือ2ตัว
1: ตาเล่นอะไรอย่าง
0: 1ช่องนะ
1: อ๋อ
0: ชม
1: อ่ะข้าเล่น00
0: หวยออก1ช่องแน่นอน
2: รางวัลท้ายสองตัว
0: ครับ
2: เมื่อประจำวันที่1สิงหาคม
0: ออกแล้ว1ช่องหวยเป็นเจ้าโทกัมเตอร์1ช่อง
1: เว้ยจะไปอู้ศูนย์นะ
0: หวยเป็นเจ้าโทกัมเตอร์1ช่อง1ช่อง1ช่อง1ช่องหวยเป็นเจ้าเออมาออกหนึ่งหนึ่งวิทย์ไปเม็ดเดียว
1: รอดห้อมไปแล้วปู่ตาน
0: จ้างหายจ้างตัวหัวหน้าเอาใหม่เนาะ

0: หมูจ้ามันไหนเฮียบ
1: ่ก็มีในคอกหั่นล่ะกะ
0: ไปมีอย่างหั่นอีปอนละไข่หมูเจ้าแหมแล้วอกเถอะอกถึกอะหยังถึงบ่ค้างบ่เหลือหยังแล้วขายไปตั้งหวยหมด
1: โอ้ยน้ออย่าไปมาให้ใกล้น้อจะไปมาคัดโจกขันล่ะบ่จะกันมิดเหล่าช่วยหัวแล้วหรอ

0: งวดนี้แต่งหวย
1: งวดนี้เล่นได้รางวัลที่หนึ่ง
0: เอาเลขยัง
1: ชูนชูนชองชองตัวมันแบบพอเลยถ้าถูกคำนี้ถ้าเลิกออกละออกละชูนชูนชองฟังฟังฟังไม่เป็นเจ้าถูกคำเจอชูนชูนชองหวยเป็นเจ้าถูกคำเจอชูนชูนชองชุนชุนชอง
2: ห้าห้าหนึ่ง
1: เออ
0: ยายตัน
1: ไก่ไปเป็นเช้ามาพุ่น
0: แล้วก็เออไปได้เนี่ย
1: จึงเทียบมาเป็นเรื่อง
3: สวัสดีครับป้าเลี้ยงตันงวดนี้ถูกหวยก็ครับ
1: อย่าไปมาเล่นนานเนาะ
3: โ
1: หวางดีกับหวยวางรวยกับป้อเมียเนี่ย
3: สนามมวยบอกไปกันลุง
1: เลิกแล้ว
3: สนามม้าเราไปกัน
1: เลิกแล้ว
3: แล้วห้องเล่าเราไปล่ะ
1: ใช่แล้ว
3: ผมว่าเด้อสาบประมุดคืนมาจ้ะลุงตา
1: เราแน่นอนกว่า

0: ูกแตนท่านจะไปไหนนะลูกพอลอกะใส่กะเสื้อจันในตัวเดียวเหี่ยแต้ก๋อย
1: จะไปถ่ายสติกเกอร์ที่ในห้างกับเปื่อนนะแม่เสื้อที่ใส่เนี่ยก็ไม่ใช่เสื้อจันในอีแม่หัวโบราณมาตันสมัยแฟชั่นใหม่เป็นท้องสายเดียวนะแม
0: ่สายเดียวสายเดียวกำเดียวจะมาเหลือสักสายแล้วนะมึงมาเกยหันกะเปิ่นโดนข่มขืนตายนอนหงายหล่อนจ่อนฮะแต่งมาเสื้อสมัยใหม่นี่เสื้อบะฮอยเสื้อคอกระเช้าเนี่ยหันก็แม่มึงใส่มาจะเป็นสาว30ปีกระเป๋าก็มี10ก็มีนี่หันก็มันยังบ่เอาอย่างน้องพลอยเปิ่นหันพอแล้วกะเปิ่นละอ่อนดีแอวเปิ่นก็บ่แอวกินกะนมอย่างเดียวแม่นก็ลูก
2: ใช่แล้วแม่วัยรุ่นยุคใหม่อ่ะดื่มนมหนองโพอกจะได้โตใส่ชุดชั้นในวาโก้โชอึ่มยะแม
0: ่อุ้ยเนาะไผก็ได้แต่เปิงเปิ่นว่าละอ่อนยุคใหม่ยุคผีซองปันหึ

0: ขออนุญาตนะแม
1: ่อย่างอีกะลูกฮู้จักขออนุญงอนุญาตจะไปไหนแถมละลูก
2: จะไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลนะแม่มันตกตึก
1: ตายละละอ่อนบัดเดียวมันหยังมากึดสั่นโดดตึกตายกันยังอั้นฮะมันพอบ่กึดพ่อแม่เลี้ยงดูเสี่ยงเงินเสี่ยงทองมาเป็นเต้าใดเต้าดีมาตายกับขังดาราดะขังนักร้องนี่ลูกนี่ฮะ
2: บ่ใช่ตกตึกแบบนั้นมันตกรองเท้าส้นตึกบ่ตายแล้วแม่แขนหักบ่ได้แม่ลีกเหรอมายืนขวางบันไดหยังเนี่ย
1: เอาจะเนี่ยหยังนะฮะ
2: จะใส่รองเท้าส้นตึกนะแม
1: ่ถึงขนาดขึ้นบันไดใส่รองเท้าโอ้ระวังเนอะเฮาจะตกรองเท้าแถมคนนั้นลูก
2: คนละจันนะแม
1: ่โอ๊ยนานๆๆๆกูว่าแล้วรองเท้ายังบ่ตันเข้าปากเอ้ยลิ้นยังบ่ตันเข้าปากรองเท้าส้นตึกแล้วเนาะเฮ้ยเนาะแฟชั่นละอ่อนสมัยใหม่สมัยปี2000

0: จมจะไปไหนทำนะฮะดูพ่อหรอแต่งผมตั้งไงใส่สีเขียวสีแดงพ่อเข้าพ่อเข้าอย่างจักกะหนังสือนางหามียังบ่ฮัดอ่านพ่องนะ
1: โฮ้ยมันบ่จำเป็นต้องอ่านนะแม่ดับนี้อยู่ที่หมอง
0: ดับนี้ดับไหนฮะดับไฟตาดับไฟส่องตางกะแบบนี้เปิ้นฮ้องดับอนาคตตัวเก่าป้าอ่านบ่ดูแล้วมันจะฮู้ได้อย่างใด
1: โอ้ยยุคนี้ยุคใหม่แม่ยุค 2,000 เทคนิคใหม่เขาใช้ทางลัดออสโมซิสดูดซึมแม
0: ่ไอ้หยังแถมอ่ะซึมซึมซิดซิดนะ
1: ก็เอาหนังสือหนุนหัวนอนไงมันตึงไหลเข้าหมองมด
0: ละอ่อนสมัยปี2,000

0: วันนี้หวีผมเริ่มไปเฮาน้องรินวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรินมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรินเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดินไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปชั้นตังบนบอกไอ้บอไปพ่อของเนี่ยเปิ้นขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอะใครบ้านมาห้องไออะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โหติ๊บกะ
2: ไล่ติ๊บนี่มันเป็นไ
0: ผเมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไล่น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ค่อยๆอู้กันกะ
2: ก่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ้นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: ค่อยๆอู้นะอายเพื่อนอะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องตั้งหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: อนนะแน่ด้านหน้าตาก็ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวละกะเซาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเลยพี่พี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่น่ะกะหน้าด้านชะนึกว่าเป็นใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าปลาหมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮ้อเฮ้ออย่ามาลงที่ไอ้เนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมามาลงที่ไอ้คนเดียวอ่ะเฮ้อ

0: ใส่กันอย่างมั่วสวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊บเขี้ยวตันกะ
1: ฮะ
2: ว้ายอะไรอะไรเนี่ยนี่ครบหัวกู
0: มึงเอาหัวมาจนกูก่อนเหรอยังยังยังยังถนนมาพูดละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
3: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
0: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
3: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
0: มันทำเสียงรออยู
3: ่คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
0: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้งไข่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: สู้ๆวันนี้ก่อนวันนี้ไปซ่อสตางค์ไว้นะเฮือสู้ไปเป็นหน้าม้าข้าจะเป็นเจ้ามือแตงน้ำเต้าปูป๋า
1: เล่นเฮ้อใดเนอสู
0: ้อุ๋ยนะ
1: เฮ้อคนหยับใดเนอ
0: เฮ้ยมือระดับนี้แล้ว
1: มาละ
0: คนมาละคนมาละเจอนะครับเจอนะครับเจอเลยครับเจอแล้วครับน้ำเต้าปูป๋าครับมาแล้วครับตาดีก็ได้ตาใบก็เสียเจอเลยครับมีตะไดบ้านเจอเลยครับเจอ
2: บ่ได้อย่างกันนี
1: ่ลุงลุงเนี่ยตะกี้นะเจ้าแตงน้ำเต้าปูป๋าเจ้าไม่ตั้งอยู่10บาทแตง2กรัมได้ถึง800ก่อนลุง
2: อีน้อยนี่นะ
1: เจ้า
2: น้ำเต้าปูป๋า
1: ลองบ
2: ่ทําหมด
0: เจอเลยครับลุงจะ
2: เจ้ามืออั้นก็บ่ได้เนี่ย
0: โอ้เจ้ามือบ่อั้นใช้กระสอบกิ้งเข้ามาเลย
2: น้ำเต้าปูป๋านี่มันหลายประตูแล้วไปเอาออกสักตัวบ่ได้กะฮะ
0: มันมีปัญหาครับเอาน้ำเต้าออกเหลือกับปูกับป๋าลุงจะแต่งหยังเจอนะครับ
2: ว่าถูกปูนี่ได้ได
0: ้ลุงแต่ง10บาทภูมิใจ100เลยนะครับ
2: นี่บ่
0: เอาเลย
2: เอ้าอั้นลงปูปั้น
0: ลุงแต่งปูปั้นไผจะต้อยมาแถมไผจะต้อยแถมเอาละเน้อแล้วเน้อจะเปิดแล้วจะเปิดแล้วเปิดเลยออกป๋า
2: เออ
1: ต้อยลุกต้อยใหม่จ้างตายจ้างต้อย
0: เอาแถมลุง
2: เอาแถมลุง
1: เอาเลย
2: เอาป่ะต้อยป่ะมันจะหมกได้ต้อยป่ะต้อย
3: เอาเลย

0: ถ้าดวงบัดดีโจโลดแตงก็เสี่ยงบ่เป็นไรอย่ากะจินี
1: ่โอ้ลุงจ้างตายจ้างตวยนะลุงปุ๊บเดี๋ยวมันฮู้เรื่องไปเลยกะเจ้าตะกี้ก็ยังแย่ยังลุงเน
0: ี่
1: ย
0: แย่บ่
2: เอาเลยครับ
1: ตวยไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวมันถึงได้
0: จ้างตายจ้างตวยเสียมันบ่ปีกมาชักกำก็บ่มีชักยังล่ะบ่เฮ้ย
2: ต้องห่วงลุงก็ต้องห่วงลุงแตงแหมกำเดี๋ยวโจกเป็นของลุงฟุกไปเลย
0: ตะกี้ออกอย่างออกป่าอย่
2: างตะกี้ออกป่าเอาล่ะเอาล่ะ
1: จ้างลุง
0: ปู่กับลุงนี่มันให้บาดทุกชะโลกเอ้าแตงป่าทำปันปัดปัดเราอ้อนคนนี้รีรีรีมาต้องเราปัดปัด
2: เอาไผ่มาตัวแล้วบอกไผ่มาตัวแล้วจะเปิดนะ
0: ปัดปัด
1: เปิดเลย
2: ไผ่ตัวเนาะ
0: เ
2: ปิดแล้วเนอะเปิดแล้วเปิดออกมาแล้วออกมาแล้วปูครับแม่ขา
0: เอาละบ่เฮ้ยเสียงปันปูก็ได้ปลาก็ได้
1: ตวยใหม่ลุงตวยใหม
0: ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอกึดแจกก่อนขอกึดแจกก่อนเด้อขอกึดแจกก่อน

0: บัดเดียวนี้แน่อู้ดําชื่ออีลุงยอกช่องกรรมนี่เสี่ยงไปช่องปันนี่บ้าบาละกะบ่เฮ้ย
1: มาเฮาเสียใจลุงมาเฮาเสียใจ
2: แตงใหม่
0: จะเลิกก็เสียดายอันเก่าแต่เนี่ยถามแต่เจ้ามือ
1: ยัง
0: สมมุติว่าแตงปู่นี่ถูกนี่จ่ายเต็มที่
1: จ่ายไปเลยเต็มที่ลุง
0: แตงปันจ่ายเต็มที่
1: จ่ายเต็มที่ลุงแตงปันผมใจมึน
0: นี่นะ
1: ต
0: ะกี้เสียงไปสองปัน
1: แต่แตงยังได้ได้ตามใจลุงเนอะ
0: นี่นะ
2: ลงเลยลุงเลย
0: อันเอาปู่ปันป่าปันมันจะมองในบ้าง
2: สูงเฮ้ยยังไงนะมันแตงสองประตูกันนะวกตั้งหน้าตั้งหลังสวยยังไง
3: เฮ้ยขาเกียมไปแล้วจะไปเดือดร้อน
0: อ้าวพร้อมหรือยังปดมันจะบอกให้มันจะหนีไปไหน
1: ตึ๊บหัวตึ๊บไตบ่มีใครตวยอะหยังล่ะบ่น่ะ
0: ตวยเนี่ยเปิดจะหนีไปไหน
1: ออกมาแล้วเปิดออกมาแล้วบัดใจป่าบัดใจปู่แมงเว้านะ
0: แตงปู่ออกป่าแตงป่าออกปู่จังได้นี่แตงได้ปู่หรือป่าออกแมงเว้าน้ําเออละอ่อนลิดตั้งดิดปู่กะป่ากะอันนี้อะหยังฮะอันนี้อะหยังอันยังนี่ตีนมาจากกันได้เหรอ
4: เนี่ยพี่น้องชาวบ้านหันก่อนการพนันน่ะถ้าบาดเจ็บก็ต้องตายอันนี้อันยังเอาตีนมาดีดกันโบโบบะมันเป็นแมงเว้าน้ำและอันนั้นอันยังทำไม
5: ยักกิม
4: โลเป็นปูนั้นมาได้เนอะมาเอาตีนเตะลองเป็นป้าสกรรมเนอะจะกกเอาหัวไว้ติ่งคอไว้ติ่งกับหมอ
0: เนี่ยแมงเว้าน้ำจำไว้

0: ดีหมาบัดดีหมาขี่ชัยวัด
1: ลูกปูม
0: พายทำบ่
1: ลูกปูม
0: เอ๊ยังใหญ่ลำเดือนหันตัวอยู่มาห้องปุ่มปุ่มปุ่มพายป่ะ
2: มาแล้วสมาชิกสี่ศพจ่ายมาเหี้ยดี
0: ๆเอาแถมเด้อใครตายลำเรือป่ะบึดสามชกบึดสี่ชกคนตายนี่สบายนอนๆในร่องคนเป็นหิบ่บัดตัน
2: ก็ลุงโต้นบ้านเหนือเนี่ย
0: โอ้ยบะหมี่บะหมี่บะหมี่จะเอากัดไปโกกคอวันนี้ก็ถึงบะหมี
2: ่ก็ยังได้ลำเรือผมมาเก็บเมื่อใดมาได้ก็เป็นอันบะหมี่มาได้สี่ศพแล้วนะ
0: แปดชบกว่าจังร้อยก็ต้องลุงดึงบ่มี
2: เนี่ยลุงลุงปุ่มผมก็เกิดว่าถ้าลุงปุ่มใจสมาชิกสี่ศพนี่แล้วผมก็ว่าจะให้ลุงปุ่มเนี่ยจะเสนอชื่อลุงปุ่มเนี่ยไปวางผ้าไตบางสกุลนะผ้าไตบางสกุลเนี่ยโคนมาให้บัดดีคนธรรมดาเนี่ยนะจะบ่มีโอกาสได้ไปวางนะ
0: นี่หรือปวดสตักี้หลานก็ยังบอกว่าอีล้ำเหลือบัตวัดเสียลุงฮือไปเลยกล้วงหน้าทำชมอ่ะตาได้เลยนี่ชบ150อย่าง
2: 150อ่ะ
0: โอ้ชี่ชบมัน600ฮึด750เหลือทำ50จดเล่าเลยหลานเฮ้ย
2: เออเลยบอก
0: เออเป็ดอันว่าเออบัดต้องถอนเป็น800เอาไปเลย
2: 800
0: เนาะแต่อย่าลืมนะลุงต้องได้วางเนี่ยนะ
2: ลุงปู่มีน้ำสกุลเนี่ยป่ะ
0: ปู่บัลลุมทุมหนุ่ม
2: อ๋อนั่นจะอันกับน้ำสกุลนี้ที่เขียนเนี่ย
0: เหรอเออแน่แน่แน่นอนเน
2: าะเตรียมไว้เนาะ
0: จะได้วางผ้าใจ
2: วันพุกนะสุกจะไปวันพุกนะ

ปิ่นแก้วจอมเกตเก้าลาจาผ่าแผ่นปื้นพระสุธาด่านด้าวห่วมหอมน้ำล้านนาจูจื่นฮือสว่างใสส่องเศร้าแจ่มแจ้งพยมบน

ี่ถ้วนขบวนความล้านนาขึ้นใหญ่ได้เจียงกาดไพ่ไทยซุกสำราญเบาไร้บำเลินเหินมื่นนานสัพพสีแง้มหัวอยู่ไล่ๆจู่มือวันยามจอมตับสันเสกสร้างดาคอนพับด่านด้าวแดงดอดจอดจังลือเรื่องขจายจอนหานฮัดเก่งกาดแกว่งกากั้งผาบเมียนสัทธลุงมหาจักรวัติราชตาพญาติโลกลาจามิ่งแก้วยกฟื้นใจปัจจาการกลุ่มเป็นจอมโลกผ่องแผ้วม่อนน้อมปูจาพญาเฮ

อยากจะบอกนะ

0: พี่น้องครับเกิดเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายหาที่สบายที่ไหนจักได้บางคนเกิดมารวยล้นฟ้ากินสิบจาดก็บ่เสี่ยงบางคนตุกแตะตุกว่าเหมือนกับสองคนผัวเมียกู้เนี้ย
1: เฮ้ยเฮาสองคนผัวเมียน่ะยังมาตุกแตะตุกว่าอย่าการหัวบ่บ่ได้เข้าห่มมาสู้
2: อ้ายเฮ้ยจับตาชีวิตมันก็เป็นอย่างเอี้ยกะอดเอาเตอะมามากินข้าว
1: สาตุเตวบุตรเตวดาขอช่วยพดช่วยภายลูกพ่องเตอรัฐบาลป่นก็บอกว่าหาอาชีพเสริมหาอาชีพเสริมอาชีพแต่แต่มันตึงบ่มีแล้วก็ว่าอย่างใดเนี่ย
2: อ้ายเฮ้ยอดเอาแหม5ปีรัฐบาลป่นก็ตึงบอกว่าตึงบ่มีคนโจรแล้วนะ
1: แม่นนะแม่นนะกะแม่นแน่นอนนะมันตึงมีคนโจรนะมันฆ่าตัวตายกันไปหมดแล้วหรอ
2: ไปว่าอั่นกะ

0: สองคนผัวเมียก็ยังคงทำให้ทำสวนเหมือนปกติทั่วไปพี่น้องครับอยู่มาวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันเกิดขึ้น
1: แม่มันแม่มันมันนี่ขะใจว่อยๆแน่เนาะข้ากุดปะหายไอ้หยังกันแน่มาพอนี่เนา
2: ะไหนไหน
1: ก่อนเนี่ยแน่ๆๆๆฮะ
2: ทอง
1: ฮะโอ้โหทองโอ้โหกำนี้เฮาจะรวยกันแล้วสาธุเทวบุตรเทวดาเพิ่นช่วยเฮาแล้วสู
2: ้สู้จะไปเสียงดังคนอื่นจะได้ยินข่อยมาป้อนเฮานะไปๆสัวไปซ่อนไว้ก่อนแล้วทำตัวเป็นธรรมดานะสู้เด้อพี่
1: ทอง
2: โหเพิ่นว่าจะไปเสียงดังโอ้ยๆ

0: ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจคนเมื่อสองคนผัวเมียขุดพบทองแล้วกิเลสตัณหาความโลภก็เกิดขึ้นในใจสองคนผัวเมียเปลี่ยนไป
1: เฮ้ยตั้งแต่เฮาได้ทองมานี่นะเฮาจะไปเงี้ยหยังญาติเฒ่าเนี่ยมาตึงบ่ฮึเฮาไปเงี้ยหยังสักอย่างเฮาฆ่ามันเหี้ยดีกะหั่นมันมาหั่นล่ะแม่มันแม่มันแม่มันเข้าใจว้อยๆข้าขุดปะแถมแล้วอันนี้ใหญ่กว่าเก่าก่อนมาพอแล้ว
2: นายโจไหน
1: ก่อนนี่หร
2: อแน่ๆข้าขอพอหน่อย
1: ก่อนนายหลุมมันหรอก้มลงไปพอแล้วก้มลงไปพอแล้ว
0: ในขณะที่เมียมันกําลังก้มเข้าไปในหลุมผัวมันก็เอาขอบกหรือว่าจอบบุ๊บหัวเมียมัน
1: ตายเหี้ยตายเหี้ยอย่ามันผจญตายเหี้ยต่อไปนี้เฮาจะรวยคนเดียวแล้วเฮาจะรวยคนเดียว
0: ผัวใจดำหลังจากฆ่าเมียมันแล้วเกิดความหิวขึ้นมาเลียวไปหันใส่ปิ่นโตที่เมียมันหิ้วมาส่งฟังเปิดปิ่นโตกินกินเข้าไปได้สักกำพี่น้องครับเป็นอันว่าต่างคนต่างก็จะฆ่ากันเมียมันเอายาพิษใส่ในอาหารให้ผัวมันกินเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เพราะความโลภ

0: ฮัลโหล123 123สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาบัดเดี๋ยวนี้นะเพิ่นมีการปราบปรามยากันอย่างหนักหมู่เฮาก็ฮู้กันดีอยู่เนาะเพราะฉะนั้นไผที่เสพยาพ่อหลวงก็ขอให้เลิกเหี้ยถ้าเลิกบ่ได้ก็ให้มาแจ้งพ่อหลวงเด้อพ่อหลวงจะพาไปบำบัดฟรีหรือถ้าภายพบปะผู้ค้าผู้ขายที่ไหนแล้วก็ขอให้มาแจ้งเบาะแสที่บ้านพ่อหลวงด่วนเลยก็ขอฝากครับพ่อแม่
1: พ่อหลวง
0: อย่างท่าน หมอ
1: จะไปฟังประกาศเด้อผมเนี่ยฮู้ดีว่าภายไปค้นขายยา
2: ฮะแต่กันแน่ลุง
1: แต่กันเนี่ยกล้าขายกันยังเฉลี่ยเลยล่ะผมก็ชื่อมากินเนี่ย
2: ฮะลุงก็กินด้วยเปิ้นกะ
1: ครับกินกะ
2: ถ้าอย่างนั้นผมจะเอาไปบำบัดแล้วคนที่ขายน่ะผมจะแจ้งทางการให้มาปรับปรามด่วนเลย

0: าหน้าที่ได้ล้อมบ้านของท่านไว้แล้วเพราะเราทราบว่าบ้านของท่านมีของผิดกฎหมายขอให้ออกมามอบตัวด้วยดีอย่าคิดขัดขืนและต่อสู้เป็นอันขาด
1: โอ้ไผมาห้องเจ้าจี้เนี่ยฮะจะลุกไปพอสักกำหรอโอ้ตำรวจดึงมวลเฮ้ยคุณตำรวจครับไปไหนครับเนี่ย
2: ผมได้รับแจ้งมาว่าบ้านคุณค้ายาผมขอทำการตรวจค้นครับ
1: เอาบัตรท่าค้นนะครับเสียเวลาบ้านผมมีปัญเลอะครับจะเอาเต้าใดเดี๋ยวจะออกมาฮือครับ
2: อ้าวอันนี้มียาเส้นยาสูบเนี่ยมีไหนพ่อหลวงมาแจ้งบอกว่ามียาบ้าไม่เห็นมีเลย
3: ผมก็บอกว่ามันเป็นยาหยังสายแจ้งมาว่ากายาผมก็นึกว่าเป็นยาบ้าหน้ากะ
2: โอ้คุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับอ้าวพวกเรากลับ

0: ข้าเจ้าโดนตัดตอนคุณหมอผัวข้าเจ้ามีไหน
1: อ้าวผัวคุณก็นอนอยู่นั่นไง
0: ไหนอ่ะโอ้ยอ้ายมาตายกะ
2: ให้ว่าไอ้ตายอ่ะ
0: ก็ไหนเขาบอกว่าอ้ายโดนตัดตอนนี่มาใจกะ
2: แม่นเนาะไอ้มาตอนไอ้มาทำหมันนะกะ
0: น้องใจเปิ้ลบัดดีนึกว่าอย่างที่วีเปิ้ลลงอี
2: อันข้าตัดตอนไอ้บอกกลัวนะไอ้กลัวตอนแล้วบอกข้านะกะ
3: เขามีรูปด้านละนะแดง

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปหวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะเนาะป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปอยซอฮะเนาะเอาไปติดกำ
0: ฮ่อย่าไปเนี่ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ะเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
1: พญาเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอคำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
3: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกรงเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละออนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงน่ะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยางกา
0: โอ้บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ้นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อู้อ่ะเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: ยผีอย่ามอนึงติชักชิดจิงชักชิดอยู่ในมอนึงให้เข้าบัดเดี๋ยวนี้ลูกหลานก็จะขอถามคือว่าอีเจียมลูกเนี่ยจ๋าเป็นหลานของแม่ย่าเนี่ยมันโมยบะลบบะช่างมาหลายวันแล้วขอผีอย่ามอนึงตักตายพอล้อว่ามันไปโดนผีจังใดแกว่งไปละเฮ้ยไปละโอ้ไปยุดตั้งทิศใจนี่ดูเนี่ยแล้วก็มันตัดใดก็ขอแม่ย่าปอจีห้องบองตางคือกับหมอโอ้มันไปกากับบาทดูตัดฉี่แยกดูเนี่ยโอ้บัดเดี๋ยวนี้หูหอมหูตางอีแล้วก็จำเป็นได้ขอลุงใจเนี่ยเนอไปบักไปบนไปเลี้ยงไปดูผ่อนนะ
1: ไปขอลุงใจแฮะหมอกำเดียวจะยังหนแล้วอ่ะไปซ่อนเอาขวัญแหมมาใส่ให้แซมเหรอ

ต้มหอมชอดชอดพร้อมกันนี้ก็จะเอาถึงตับไตไส้พุงหัวปุ่มครบเต็มไตพี่มีชัดจะคนมีชัดจะก็ขอฮับกันบนลุงใจไว้กำชามวันเจ็ดวันได้กินแน่เนาะ

0: ก่อนเฮาเปิ่งกันไปหยังอีนะมาถึงได้กินกันเมินเนาะอ่ะอันนี้เอานักเหลือตะกี้หน่อยเนาะตะกี้มันอาจจะน้อยไปหน่อยอ้าวอันนี้ของพี่เนาะก่อนมากินแล้วลงใจก็ขอกินขี้ฉากขี้เหลือเลยเนาะโอ้ไอ้ยังมีหยังเก่ามันนักลำไปอีกบ่เป็นหยังยังอ่านลงใจกินเหี้ยก่อนหนอคิวแตะๆขนาดขี้ชากผีก็ว่ามันได้กินตัวจ้า
1: ปู่ใจข้ายังไม่ได้กินจ้ะนะ
0: อันนี้ผีมีตากันน่ะ
1: ใครตายบ่
0: ข้าข้ามาเอาอันยังชักยางแล้วข้าจะไปแล้วเนาะข้าจะไปแล้วเนาะ
2: ปู่ใจไปแล้วหัวหมูมันก็เช็ดไอ้แชมเลยอ่ะเหมือนแหลงนี่อิ่มแน่

0: เกิดมาจัดนี้ไอ้สมตึงมาฮักไผ่ไอ้สมฮักกับบ่พันคนเดียวต่ออัน
1: บ่พันก็มันกันน่ะจะขอฮักไอ้สมคนเดียวตึงบ่นอกอกนอกใจไอ
0: ้เอาละบ่พันไอ้จะพี่กันเน้อดึกละบ่พูกไอ้จะไปทำงานเจ้าอยู่
1: โชคดีนะไอ้ฝันดีนะเจ้า
0: เช่นกัน

0: วันนี้หยังพี่ค่ำ
1: โอ้วันนี้ไอ้เลยทำงานต่อ1ชั่วโมงเพราะว่าตังงานเปิ้นเฮง
0: ไอ้ไปอาบน้ำเหี่ยบรรยากาศมาฮ้อนผ้าเช็ดตัวไม่ในห้องน้ำมันเน้อน้องจะไปได้ขันเข้ากัน
1: เอออันไก่ย่างไอ้ซื้อมามีเตียนสานาโลทันเน้อ
0: เจ้าอาบน้ำแล้วลงมากินเน้อไอ้

0: นี่ของไอ้มาก่อน
1: ครับครับอันนี้ของไอ้สมอันนี้ของผมนะไอ้สมเรื่องเล่าเลยเนี่ยเบาๆน้อยมีไอ้สมมาแจ้เหมือนเปื้อนเหมือนต้านเนอะ
2: เฮ้ย
3: โอ้มะเนาะแรงมาสูงหัวกันกินเหล้าสู่ทำงานเงินเดือนกี่หมื่นฮะตาจะเสื้อข้าวสารมาเล้งนี่ก็บ่มีเนอะลูกก็ให้ของกินข้าวเล้งอย่างก็บ่มีตาบอดมาหันจ้ะ
0: ปิกก่อนปิกก่อนกระเดี๋ยวไอ้จะปิกจะไปมาย่อยนะ
3: ฮะจะปิกก็ว่าบ่ปิกถ้าบ่ปิกจะโดนหยาดหน้าเหมือนแต่ว่าเด้อ
1: ไอ้โฉยผมว่าปิกเด้อแผลเก่ายังมาตั้นหายแผลใหม่จะตุยบ้านเหรอพ่อฮะหน้ามีก้าวหัวหยาดเออเป็นที่อินดูล้ำน้อยสมเนาะกำแตกกำ

0: ไปไปนอนนอกไปเมน
1: เมนเนี่ย
0: เมนเนี่ยกับเมนขี้หาเล่าไหนกะ
1: เมนกันยังมาหน้านอกสุดเหร
0: อกินเหล้าอย่างตึงวันมันยังไปตายลงดำลงแดงตายเป็นโรคตับแข็งเนี่ยตายวันใดก็จะฝังจิ๊กเจ็ดท่วมเพื่อมันได้เกิดได้งอกแถมซ้ำเหรอ
1: โอ้กินนี่ก็เอาสตางค์พ่อเมียมาซื้อกินลูก
0: ฮะโอ้ยังร้านถูกพ่อเมียแม่เมีย
1: ร้านจะเอาไงอ่ะ
0: เอาไหนเอาไหน
1: หยุดยังตีกันในนี่สุดจะพุทธแน่จริงตีกันนอก
2: อายังราบเรือผสม
1: ตีไงแม
2: ่สูนี่มันหน้ามือหลังมือแต่แต่ลูกเวลาดีหอกกันนี่ใครหัวเสียงน้อยเสียงใหญ่ก้อนเพชรกันมานี่เรือสงครามอ่าวเปอร์เซียก่อนยั่งแล้วมาย่างแม่มึงจะขึ้นไปเอาไม้กันหวดจนเหลียวตึงเฮือนเนอะยั่ง

0: ื่อคนที่หมวนในแสดงมันหนาวได
1: ้หนาวก็ห่มผ้าอย่าเก่า
0: อยากกินข้าว
1: เดี๋ยวจะกินข้าวเปิดขาไก่ขนมปังมาฮะ
0: แป้ง
1: ไอ้แป้งอย่ากินฟรีอ่ะ
0: อุ้ยอันเอาสามขา
1: พอหนึ่งเก่าไปว่าอันไอ้ยูเปิ้ล
0: ไปว่าจะนั่งคนอยากกินข้าว

0: 1รถกูบ2รถเก๋ง3รถบัส4รถทัวร์อู้4ฮั่น3จันขนาดน่ะ
1: เก่าไปนั่งนับรถอย่างฮั่นน่ะอ้ายเพิ่น
0: ไปว่าจะนั่นมันหลายล้อ
1: ปอน่ะเก่าจะไปว่าทําซ้ําเด้อ

0: อบังลาบหมู2จานน่ะแล้วก็ยำเตา2จานแล้วก็ข้าวนึ่งแถม2จาน
1: ยังเก่าสร้างยังไม่ได้นี
0: ่โอ้ยคนอยากกินข้าวตอนสั่งกับข้าวหั่นน่ะ
1: ผมไปฮ้องเพิ่นอบังเพิ่นเป็นคนจีนแม่ย่ะ
0: อือสุมาเตะนึกว่าเป็นฝรั่ง

0: น่ะหมวกนี่น่ะตึงเกือกตึงปูนตึงทงเต้นตัวเตาใดหมวกปลากามาว่ากัน
1: อย่างเก่าอู้อย่างนี้
0: อู้ไทยอู้ไทย
1: ใช่ใช่ใช่เก่าขโมยกันนี
0: ่เออนั่นพญาเก่าคืนแล้วกันน่ะ
1: ปอเนื้อเก่า

0: เรื่องเล่ายาปากปิ้งนี่นะลุงกินก็บอกว่าบักกินก็บอกว่าอาทิตย์ไหนลุงก็กินเจ็ดวัน
1: ลุงทาเมาแล้วจะไปเสียงดังกะร้อยโทเปิ้นหน้าหิมด้านหลังลุงเนี่ยบักกลัวกะ
0: เฮ้ยน่ะร้อยเอกร้อยโทลุงบักเคยกลัวลุงกลัวกะร้อยล่าเช้า

0: ลุงทาเมาแล้วไปเสียงดังกะไงเต็มทีกะ
1: ไงบายไงหูปู่ลุงก็เข้าบ่ได้ลูกนักเลงแหละเลงบ่เลงหลายเต็มตัวลุงก็บุบเหยียดมาแล้ว
0: โอ้ลุงไปบุบไผ่ที่ไหน
1: ตก

0: พอละพอละลุงท้าบ่ต้องสั่งมาแถมกำเดียวลุงจะยุบขำโต๊ะนี่ล่ะ
1: เฮ้ยน่าอันเรื่องงบขำโต๊ะขำตังนี่ลุงบ่เคยขัวลุงขัวเปิ้นจะงบโพงเราอย่า

0: นั่งสวนอาหารกันเนี้ยเนาะมีดนตรีตัว
1: ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าฉันพูดภาษาเมืองไม่ได้นะจะทำยังไงดีอ่ะ
0: มาเป็นยังเขาจะแปลเป็นภาษากำเมืองฮึ
1: งั้นขอฟังเพลงก่อนดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: เพลงยัง
1: ขอเพลงไม่ธรรมดาภาษาเมืองเขาว่าไงอ่ะ
0: ก็บะแจ่บะแห้บะดี
1: แล้วผีเสื้อราตรีล่ะ
0: กระเบิ้งเมื่อคืน
1: อาหารเอาแกงส้มปลาหมอเผาใส่ผักกระเฉดเนาะ
0: แกงส้มปลาสะเด็ดจี้ใส่ผักหนองโป้ง
1: แล้วก็เอาผัดหน่อไม้ใส่ผักตำลึงใส่ชะอมใส่มะเขือพวงใส่มะเขือกรอบใส่กระเทียมใส่หัวหอมใส่หมู3ชั้นแล้วก็ใส่วุ้นเส้นด้วย
0: แกงโฮ
1: อ้าวทำไมมันสั้นนิดเดียวอ่ะ
0: อ้าวก็ติอู้มาตะกี้เนี่ยมันรวมอยู่ในแกงโฮหมดแล้วเจือกะ
1: เหรอ

0: ก่อนป้า
1: ย่อจงไปจงเชียต่อใจ
2: ทุน
3: ฮะ
2: เขาว่าอะไรอ่ะ
3: อ๋อพ่นบอกว่าเย็นลงถ้าได้เล่าสักโก้งเนี่ยก็ป้อใจอะวะ
2: เหรออ ่
3: า
1: เดี๋ยวไปรอเมื่อเชยจงฉาใช้ชวนเตาคอ
2: ละดีอะไรเนี่ย
3: อ๋อพ่นบอกแก้มไส้ย่างชิ้นใหญ่ๆอร่อยคอ
1: ไปมั่วกะอัวยิ่งหยาไปหลีกใจโตใช้เดาใช้
2: อะไรยิ่งหยาต่อใช้ต่อใช้อะไรเนี่ย
3: อ๋อพ่นว่าถ้าเมาเนี่ยอนุญาตให้ไปอ้วกที่สนามหญ้าได้แต่ห้ามมาอ้วกใกล้ๆมันขื่นใช
1: ่อ๋อคุณนี่อู้ไปเลยมหาถูสักค่ะ
3: โอ้อู้ไทยได้กะ
1: เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว

0: ฮัลโหลเวลคัมทูเชียงใหม
1: ่ฮัลโหลแฮ่อูได้ด้วยแ
0: ด่สบายเคยไปเมืองนอกมาแล้วฮัลโหล What is your name
2: My name is Winton
0: เฮ้อเขาบอกเขาชื่ออินปัน
1: โฮชื่ออย่างคนเมืองแต
2: ่ How do you do
0: เยสเขาบอกว่าเขาก็มาเดินดูเราก็มาเดินดู
1: ฮะโอ้โหถ้าอันบอกขึ้นเต็มที่เนอะ
2: Where do you come from
0: เยสเขาบอกว่ามาซื้อของเนี่ยทำไมถึงใส่ชุดวอร์ม
1: อ๋อมาให้หนุ่งม่วนให้สบายเดียเนาะ
2: You are stupid
0: Yes เขาบอกว่าให้รีบเดินดูเดี๋ยวร้านเขาจะปิด
2: อู้ไปเลยไปว่าสักเตื้อฮาวาสูงเงาใบอ่ะ
0: หน้าแตก

0: สูแม่เฮ้ยแต่งตัวจะเหมาะแต่จะไปไหนน่ะต้องมากินข้าวงายกับข้ากะ
1: จะไปกินจะได้ควายผัวอีน้อยมันเกิดมาเยอะข้าจะไปกินยำโฮกที่บ้านผัวอีน้อย
0: โอ้สะดายลำข้าทำน้ำพริกป่าเนี่ยจัดลำอ่ะตู้บักกินข้าวงายกับผ้ากะ
1: บักกินบักกินร้อยบักกินปันบักกินลาก่อนน้ำพริกป่าบายบาย
0: อุ้ยอันก็ดีถ้าปีกมานี่เปียใส่ถุงมือข้าหน่อยเนอะ
1: หัวไหนเนอะ

0: หอยน้อยหอยน้อยอยู่ก่อนนั้น
1: เอออยู่กับบ่
0: โหกําลังย่างหยังนั่น
1: กินข้าวยังบ
0: ่กินข้าวกับหยัง
1: อันยําฮกบ
0: ่ลําก
1: ็ลําขนาดบ
0: ่ฮะกะลําแต่ข้าว
1: เหมาะ
0: ให้ลองลองห้องอีป้อสักกําล่ะ
1: บ่ห้องไปละบ่ยําฮกมันมีน้อย
0: โอ้ยกําเดียวบ่ได้นะ
1: เออบ่ห้องละบ
0: ่บ่ห้องแต่กะ
1: โอ้บ่ห้องนะเฮาจะบ่อิ่มบ่
0: จําไว้เด้อจำไว้เนอบาตโต้มันมีบาดผ้าก็ล้างไม่กะฮะบ่ห้องก็บ่ต้องห้องไปไปช่ำน้ำพริกป่าบ้านก็ได้เว้ย
1: เฮ้ยป้อมเมื่อละ
0: เออเมื่อกะบ่ได้กินยำหกมันจะตายโลเมื่อละเว้ยไอ้ลูกตายฮะ

0: số ngắn nặng tiêu ma bị mà lùn bà chủ nặng
1: phan chủ phan
0: trên phan cả
1: men
0: mẹ ơi lạp nó số nó
1: nè non lạp nè non cả chủ ơi
0: nè ăn số lạp nì nở lạp cơ mà nắc nắc hน่อยข้าจะไปห้องอีหน่อยกับผัวมันมากินตุ้ยเนอะสู
1: อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าไปอ่านขาดเนาะ
0: ยังอ่านก่อนไหนๆก็ลูกลูกสู
1: ลูกเลิกยังก็จังเราคัดเจ็บใจเรื่องยำหกมาหายเตือหูก่อฮะฮะให้ตายก็ลงไปห้องอากาศล้อล้อล้อล้อทีไปทีมันเว้ยไอ้ลูกจ่ายฮะ

0: 爸爸，爸，
1: 哎，
0: 你娘呢？
1: 真好，
0: 关你好娘。
1: 拉饭噶，
0: 拉么不？
1: 拉噶，
0: 俺爸爸，让不让好好食干么？
1: 哼，娘蛮耐呢，不好排呀，蛮没耐，拉个蛮难呢。
0: 好，好个酱，好个酱了，好再吃了呢。是，好好吃了，爸。
1: 好，
0: 好难的不然。
1: 好，忙不不够不咯？คนยังจะได้นี่บนบ่ห้องก็กินฮอดดูกุ้ยลาบมังไปเป็นเกิงเนี่ย
0: มาล้ำหนูป่ะ
1: กูป่อมาเก่งนักเงานักป่ะ
0: กินนักได้มัดนักป่ะ
1: เบื่อเฮ็ดเบื่อนอนี่ป่อทนเบื่อคนนี่มันยาบ่หายกล้าคนป่ะ

0: น้องหันพระกามาก
1: ็บาหานบาหานมาเล่ามาแต่ว่าเอาไปขว้างไว้ไหน
0: คำอ่อนเหยอู้กับลูกกับผัวน่ะอู้มันม่วนจาหวานหวานพองเตอะยังมาฟังอีล่าข้างบ้านเนี่ยเปิ้นอู้กับผัวอู้ม่วนจาหวานอ่ะตกกระสูนี่อู้กับผัวเนี่ยปากยังกินเล็กกินขาง
1: อีล่าอู้ม่วนอ่ะกระสูเนี่ยบอกไปขออยู่ด้วยมันเหีย
0: น้อน้อบ่เติกลูกบ่เติกเก่าสักกำน้อ

0: คำอ่อนเฮ้ยนอนอ้อมทีวีอยู่งั้นเต้อถึงบักคืดก้าคืดขายอย่างพ่องกา
1: บ่าไปบ่าไปมีผัวกับผัวหาเลี้ยงกะ
0: ยังบ่พอน้องแดงข้างบ้านเปิ้นพ่องเปิ้นก้าเปิ้นขายก็พอมีรถมีลามีเงินมีทองอ่ะ
1: น้องแดงจ้างก้าจ้างขายแล้วสู้ยังบ่ไปขออยู่ด้วยมันเหี้ย
0: พอบ่ได้พอบ่ได้อ่อนเฮ้ยถ้าเปิ้นมีบ่อนอย่างงัวอย่างควายเนี่ยนะสู้นี่ข้าเอาไปแลกหมื่นละเน้ออ
1: ันว่าไผจะเอาไผไปแลกก่อนไผบ่ฮู้

0: เมียเฮ้ยวีหัววีเก้าไอ้ฟองเตอะพอหัวยังโป้ยาขึ้น
1: บ่าวีบ่าวีบ่าวีพอละครทีวีอยู
0: ่ยังบ่พอสีอ่อนเนี่ยเมียสุรินเนี่ยโอ้เปิ้นแต่งตัวงามงามกว่า
1: โอ้ก็สีอ่อนมันงามอ่ะแล้วสู่ก็ยังบ่ขอไปอยู่ต้วยมันเหีย
0: นอบิดคอลิ้วสะตกไปหลังเฮ็ดดีจ้า

0: ินข้าวขาบนี้ล้ำแต่ล้ำว่า3จานแล้วยังบ่อิ่มเด้อไว
1: ้กินล้ำกับลูก
0: โอ้สู้อู้ยังอั่นเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ข้าจะอู้อย่างเงี้ยมีปัญหาก็
0: อ่อนเนี่ยข้าก็ถามหน่อยเด้อสู้เคยตากไงคำคันข้าวแล้วก็ยาแดงเต็มหูดังก่อ
1: บ่เคยจ้าวะแต่ใครปะ
0: ปองยังมายังหันให้ซึ้งใจแล้วเด้อมีอย่างนี่นะถ้าบ่เลิกลูกกับนี่ทกสนี่นะสู้นี่จะบ่หันข้าน้ำซ้ำเด้อฮึกาย

0: เชิญเจ้าเชิญเจ้าไอ้นั่งโต๊ะไหนดีอ่ะเจ้า
1: น้องน้องน้องห้องคาราโอเกะ VIP อ่ะที่ไอ้โทรจองไว้ให้เจ้านายไอ้อ่ะอยู่ห้องไหนอ่ะน้อง
0: อ๋อพอดีเจ้าของฮาร์ดเปิ้นเอื้อคนอื่นไปแล้วละเจ้าไอ
1: ้โหยังอีได้อย่างได้น้องก็ไอ้อุตส่าห์โทรมาจองแล้วบอกคือเขียนชื่อป้ายติดหน้าห้องไว้แล้วหรอ
0: ก็ย้อนเขียนชื่อติดหน้าห้องน่ะกะเจ้าไอ
1: ้
0: เจ้าของฮาร์ดเปิ้นก็เลยไม่ยอมอ่ะ
1: โอ้บ่ยอมได้อย่างพ่ออย่างอ่ะน้อง
0: สุมาแต่เจ้าไอ้เจ้านายอ้ายน่ะชื่ออย่างก็
1: ก็เฮียแปะอ่ะน้อง
0: นี่แหละเจ้าก็ย้อนชื่อเฮียแปะนี่แหละเจ้
1: า
0: เจ้าของเปิ้นก็เลยมายอมเมื่อเข้าหานเปิ้นเปิ้นบอกว่าชื่อแบบเป็นมงคลน่ะเจ้า
1: โอ้ชื่อเฮียแปะมันแบบเป็นมงคลแท้เฮ้ย

0: ผสมผสมซื้อของน้อยเหรอเอากะปิน้ำปลาชาเขียวบุหรี่ซองไว้ๆเนอร์
1: อันมึงก็จ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮื้อ
0: โหก็เอาของมาก่อนกะแล้วจะเอาสตางค์ฮื
1: ้อโอ้ยบ่ได้บ่ได้คนอย่างมึงนี่ต้องจ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮื้อ
0: โหๆผสมก็ยังมาดูถูกผมอย่างแตะอย่างว่าอีปะล้ำปะเหลือฮะ
1: โอ้ยบ่ใจว่าดูถูกมึงนะมึงลองกึดก่อยแล้วว่ามึงชื่ออะหยังฮะมึงชื่อหยัง
0: ชื่อไอ้เบี้ยว
1: ปึ้งไอ้เบี้ยวชื่อบ่เป็นมงคล

0: น้องน้องเล่าข่าวตองน้องน้องเล่าข่าวตองได้ยินก่
1: อได้ยินเจ้าแต่บ่ขายเจ้า
0: โอ้ไอ้ยังเปิดร้านเล่าแล้วบ่ขายฮู้ก็ว่าไอ้เป็นไผเนี่ยไอ้เป็นนายดาบนะ
1: ก็ย้อนฮู้ว่าไอ้เป็นดาบเนี่ยเจ้าเลยบ่ขายมันมาเป็นมงคลกลัวกินแล้วจักดาบ
0: โอ้อันว่าแต่ว่าดีน้องไอ้บ่ใจนายดาบไอ้เป็นผู้กองปลอมตัวมั้ยอ่ะ
1: ผู้กองคันหายเจ้าเมาแล้วกองอ๊อกยอกสตังก็บ่ใจ
0: เออนั่นเฮ้ยบ่ได้กินแล้วเฮ้ยเฮ้ยชื่อบ่เป็นมงคล

สวัสดีครับคุณอาผมชื่อประดุงมาจากในเมืองนะครับผมมาขอสัมภาษณ์คุณอาสักหน่อยเกี่ยวกับการยุบสภาบ่อยๆเนี่ยคุณอาหันเป็นจะได้พ่อครับเฮ้ยขนใบ

0: สวัสดีครับคุณอาผมชื่อพดุงมาจากในเมืองนะครับผมมาขอสัมภาษณ์คุณอาสักน้อยครับ
1: บ่เอาเถอะกะหาโทรทัศน์มีแล้ว
0: ผมมาได้มาขายโทรทัศน์นะครับผมจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเมืองครับ
1: ฮะบ่เมืองอะกะบ่เมืองบ้านมันอยู่เหนือปุ่นบ่เมืองลูกปุจจันมันก็
0: คือบ่ผมมาได้มาถามหาคนชื่อเมืองนะครับผมจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับ
1: อ๋อบ่ไทยอะกะบ่ไทยบ้านมันมีไต้ปุ่นรู้ข้ามนี่ไปแถม4-5หลังไปถามเอาคนเดียวเจ้อ
0: นั่นเตะปะคนหูหนวกแถมเมาะ

0: สวัสดีครับคุณลุง
1: สวัสดีมีหยังหลาน
0: ผมมาขอสัมภาษณ์คุณลุงสักหน่อยครับเกี่ยวกับการยุบสภาบ่อยๆเนี่ยคุณลุงหันเป็นจะได้พ้องครับ
1: ดี
0: มันดีอย่างไรคุณลุงการยุบสภาบ่อยๆนี้เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเมืองไทยเป็นอันมากเมื่อเขายุบสภาไปแล้วนะลุงเขาต้องเลือกตั้งขึ้นมาใหม่เลือกตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยครั้งหนึ่งนี่หลายร้อยล้านบาทนะลุง
1: ดี
0: มันดีอย่างไรลุง
1: มันดีหลายอย่างหนึ่งห้านขายไม่อัดเขาขายดีเขาชื่อไปแปลงคัดเอาติดรถแห่หาเสียงสองโครงพิมพ์มีรายได้เขาไปพิมพ์ใบปิ๋วสามลูกหลานลุงมีรถเขาก็จ้างไปแห่ป้ายหาเสียงชีเล่าฟรีมีกินเป็นเดือนห้าอู้บ่ไงเปิ้นจะยับสามเนาะ

0: สวัสดีครับคุณอาเป็นจะได้พ้องครับเลือกผู้แทนไปคราวนี้เป็นจะได้พ้องครับ
1: ดี
0: ที่ดีนี้คงจะไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องในสภาดีแม่นก็ครับ
1: บาดใจ
0: และมันดีอย่างไรครับ
1: บางคนก็ดีแต่ตะตึงแบบปากบาจ๋าไปเหงาลับในสภาหันออกทีวีกับบ่อยครั้งบางคนก็ดีกับปากการงานก็บ่ทำกายง่าว

0: นักเลยเนอะที่ปาน้องแมววันนี้เสียดายจ้ะตะวันกำลังจะตกบินไปแล้ววันหน้าไปแอลไหนดี
1: เจ้า
0: แอลว่าข้าสิงหรอ
1: เจ้า
0: แล้วตอนนี้จะไปไหนไปกินขนมเส้นบอก็ว่าจะไปกินไก่ทอดข้าวนึ่ง
1: โอ้ไก่ทอดเที่ยงคืนเน
0: า
1: ะ
0: ไปทางใดดี
1: เออเนี่ยเดี๋ยวเราไปถนนคนเดินเนาะไปฟังไม้มือของเพลงกับที่ซีแอ่งแข่งเวียงเนาะน้องๆ